ากสาหูสุดท้ายที่ว่าอาสบีที่ประสันต์ฟิล์มดาร์กไอเดน่าจะเห็นเด็กแทนที่จะบูดนักศึกษา